0: ักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิมะเขวศชื่อเล่นชื่อน้องนาโมเพื่อนๆคะเพื่อนๆที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกหนูอยากให้มาเรียนที่นี่นะคะกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะและเพื่อนๆก็จะรู้วิธีในการเล่าเรื่องนะคะจะรู้ต้องยืนยังไงว่ายังไงเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจเพื่อนๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: ชาอินซี
3: ชาเขียว
2: ชามะลิ
4: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
3: ชาอูหลง
4: ที่กวนอิม
2: ชามระ
4: สมอูหลง
3: ชามิ้น
4: จิงเจอร
3: ์ชาตะไคร
4: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนทนาลัยเปิด 8:00 นถึง 18:00 นและสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 นถึง 23:00 นสุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุริรุ่งทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
5: อุ่นใดใด
0: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคสินอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนทนาลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะรู้หรือยัง www.fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
6: มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์ 16:30 นถึง 18:30 นณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599 หรือเพจ Facebookมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
0: หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Powerbrook Recare เราห่วงใยดูแลคุณโปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captia หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิตซูบิชิพลานสี่แยกแม่กลอน 089-430-5599

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐีวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะและเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงราย
2: อุ่นใดๆ
0: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนทนลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะ
3: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปีโซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งปรับนอนได้เหลือเพียง 25,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนชุดเตียงดีไซน์ที่นอน6ฟุตเซตผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 13,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่นอนฟองอัด6ฟุตหนา10นิ้วเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนตู้เซฟตู้นิรภัยผ่อนนานสูงสุด20เดือนมีทั้งแบบดิจิตอลแบบธรรมดาที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประ

0: ประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
1: ไอออน
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062 823 7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
0: ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กลอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาร์สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Expander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันล้านสี่แยกแม่กลอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
3: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
1: อยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณล้านเชียงรายรถยนต์ไอออนทวีมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธ
4: Ladies and gentlemen welcome to Fat 106 Radio ThailandWe are now taking you to into a world of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood.
0: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ FAT 106 Radio Thailand. เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโสตประสาทในทุกแนวอารมณ์เพลง

0: ทิจูดปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุแอททิจูดคลินิก
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำแอททิจูดคลินิกครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาคนพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: Radio ThailandFact 5 International Hits Number 5 Good Goodbye Kwasa

0: Fat Five International Hits.
1: Right here, music station.

คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดFat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิกส์แฟร์แฟร์แห่งปี Samsung Smart TV จอใหญ่85นิ้วผ่อน 0% นาน24เดือนเพียง 1,990 บาทต่อเดือนตู้เย็น 14.5 คิว2ประตูเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน365บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ17กิโลเหลือเพียง9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน385บาทเครื่องอบผ้า8กิโลเหลือเพียง6,990 บาทผ่อน 0% 10เดือนหรือผ่อน345บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
1: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร0537186777และ0825164142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
2: เป็นไปนะโปะอาโปแป
3: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642
4: ชาอินทรีย
5: ์ชาเขียว
4: ชามะลิ
6: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
4: ชามระ
6: สมอูหลง
5: ชามิ้น
6: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร
6: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร0537120007
3: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์0537120007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะ
7: อุ่นใดใด
3: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนท่านาลัยเปิดทุกวัน0537111921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร0539101000 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณรู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี้ ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 เย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
4: ยังไร Hit Music Station
5: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: อุ่นใดใด
3: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะ
4: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
3: รู้ตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยาส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขำใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
6: มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
3: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
7: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
2: ยังไร Hit Music Station
3: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง0900430888ภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

ริศนา Hello Thailand แบรนด์เสื้อผ้าและกระเป๋าซึ่งเป็นสัญชาติไทยนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยเนี๊ยบดูดีมีเสน่ห์ผ่านการรับรองสินค้าคุณภาพโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นสินค้าโอท็อป5ดาวและก็ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนาเชียงใหม่ร่วมกับ Professor Wada Thama Art University ให้ร่วมโชว์บนเวทีเชียงใหม่ Design Week 2019และร่วมโชว์บนเวที Bangkok Design Week 2020คุณสามารถติดตามผลงานและสินค้าได้ที่เพจ Facebook กฤษณา Hello Thailand โปรแรงทะลุสายฝนมาแล้วค่ะบ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายเปย์ใหญ่จัดเต็มนะคะบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะถ้าคุณอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดค่ะปรึกษาและยื่นกู้ฟรีนะคะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะคืนเต็ม 100% ด้วยนะคะอย่าช้านะคะวันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลยค่ะ0900430888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะมาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 เทอร์โบและ Hybrid PHEV ค่ะเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะKNY Music Station

0: That Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888ภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676

มาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 Turbo และ Hybrid PHEV ค่ะเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์แบรนด์เสื้อผ้าและกระเป๋าซึ่งเป็นสัญชาติไทยนะคะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสวยเนี๊ยบดูดีมีเสน่ห์ผ่านการรับรองสินค้าคุณภาพโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นสินค้าโอท็อป5ดาวและก็ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนาเชียงใหม่ร่วมกับโปรเฟสเซอร์วาดะธรรมอาร์ตยูนิเวอร์ซิตี้ให้ร่วมโชว์บนเวทีเชียงใหม่ดีไซน์วีค2019และร่วมโชว์บนเวที Bangkok Design Week 2020คุณสามารถติดตามผลงานและสินค้าได้ที่เพจ Facebook กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888ภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz Hello, I am Fab Radio.

0: Fat Music on the Road. Fat Music on the Road.
1: เคล็ดลับการดูแลรถจักรยานยนต์ฮอนด้าโดย Greenwing ค่ะรู้ไหมคะข้อดีของการล้างชุดข้างหรือห้องสายพานคืออะไรคือการตรวจเช็คทำความสะอาดและหล่อลื่นระบบส่งกำลังของรถออโตเมติกเพื่อรักษาประสิทธิภาพของการส่งกำลังให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะเพราะฝุ่นและการสึกหรอของชิ้นส่วนจะทำให้ประสิทธิภาพการส่งกำลังลดลงนั่นเองนะคะรถจะมีอาการออกตัวสั่นมีเสียงดังเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพและยืดหยุ่นอายุการใช้งานควรล้างและเปลี่ยนจารบีทุกๆ 6,000 กิโลเมตรหรือเมื่อรู้สึกรถมีอาการข้างต้นค่ะ
0: Fat Music on the Road Fat Music on the Road
1: รู้ตามใจที่ Greenwing อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุด Greenwing ร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไร 10% ศูนย์บริการ Honda Greenwing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Greenwingรู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี้ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวน์พร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอ

0: Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick Em Up Suntuk Street
1: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
2: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตร Fun Kids Course หลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.เสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์พร้อมกิจกรรมบูรณาการการเท่าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี่
3: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
4: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออนยูทีรถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ061-410-0666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
5: ไอออน
6: ทุกวิญญาณอิเล็กทรอนิกส์แฟร์แฟร์แห่งปีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโปรช่วยดาวทุกรุ่นสูงสุด 4,000 บาทผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกลนฟิลาโนผ่อนเพียง1,195บาทยามาฮ่าพีจีวันผ่อนเพียง1,125บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโรแบตลิเทียมกันน้ำได้โปรฟรีดาวผ่อนนาน36เดือนผ่อนเพียง665บาทเท่านั้น3ล้อไฟฟ้าโอฟิโร350วัตต์รับประกันแบต2ปีผ่อนเพียง1,145บาทเท่านั้น Honda Wave 110ผ่อนเพียง 1,100 บาททะเบียนอะไรแต่งราคาพิเศษ Yamaha รับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านทะเบียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
4: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642
7: ชาอินซี
8: ชาเขียว
7: ชามะลิ
9: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
8: ชาอูหลง
9: ที่กวนอิม
7: ชามระ
9: สมอูหลง
8: ชามิ้น
9: จิงเจอร
8: ์ชาตะไคร
9: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8:00 น.ถึง18:00

0: และสุวิรุณชาไทยสาขาในบาซ่าเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะโรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษนิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlanเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องน้ำตาลเด็กหญิงพรการมโนเรศวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะวันแรกที่หนูมาเรียนหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แต่พอได้เรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์หนูก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเองมีความกล้าแสดงออกมีทักษะในการใช้คำเรียบเรียงเล่าเรื่องมีบุคลิกภาพที่ดีมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากพัฒนาตัวเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีและทักษะการพูดที่ดีเพื่อนๆมาเรียนที่โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงพลการมโนเรศขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708 และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
2: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รับหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสิงห์ปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM คาสเชียงรายสุวิรุณชาไทยแอตติจูดคลินิกมิตซูพันลานเชียงรายรถยนต์ไอออนทวียนต์มาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
3: เชียงราย Hit Music Station
4: คุณกำลังฟังแฟบRadio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719-110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

0: Hot 106 Radio Thailand
1: ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงอยู่นะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มและไม่ต้องรอคิวนานค่ะเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีนะคะปรึกษาและเข้ารับบริการได้เลยค่ะที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลยนะคะ0947965642ค่ะมาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 เทอร์โบและ Hybrid EHEV ค่ะเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่สี่แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0537747และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719-110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

0: ลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่4แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม053-774-774และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะมาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 Turbo และ Hybrid PHEV ค่ะเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงอยู่นะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มและไม่ต้องรอคิวนานค่ะเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีนะคะปรึกษาและเข้ารับบริการได้เลยค่ะที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลยนะคะ094-796-5642ค่ะ
1: Fat Radio Thailand

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719ต่อ110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6-18ปี094-691-5676ติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676
0: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงรายแฟต Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: เรื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมเจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้เรามาพูดถึงเทคโนโลยีที่ทางร้านใช้ร่วมกับการวัดสายตาให้ลูกค้าของเราครับเพื่อให้ได้แว่นที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ามากที่สุดเริ่มจากเครื่องมือตัวแรกครับแวมอัดเต็มไปด้วยเทคโนโลยีโทโปรกราฟีตรวจแผนที่กระจกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคกระจกตาย้วยครับนอนคอนแทคโทโนกราฟีวัดความดันตาแบบไร้สัมผัสเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต้อหินครับผมเวฟฟอนต์แอบโบรเมตตี้ตรวจหาความผิดปกติของคลื่นแสงที่ผ่านกระจกตาและลูมันตาทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนแพคิเมตตี้รีโทอิลูมิเนชันตรวจคุณ

0: 1921
1: อุ่นใดใด
2: เจริญนครการแว่นจากโรงรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Bolong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนท่านอะไรเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชเจ้าหลวงวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเมื่อผมมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับผมเริ่มเรียนที่นี่ตั้งแต่อายุ5ขวบเมื่อก่อนผมเป็นคนขี้อายมากไม่กล้าแสดงออกนำเสนอไม่เป็นไม่รู้จะพูดยังไงเสียงต้องเป็นแบบไหนแต่พอผมมาเรียนที่นี่ผมก็ได้เรียนรู้วิธีการพูดการนำเสนอหน้าห้องเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นครับเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเด็กชายพัชแก้วหลวงขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
4: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซียงมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Carsรู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property
5: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสมระเบียบประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
6: เป็นไปนะโปะอาโปแป
7: มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
2: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
8: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุด
0: ให้คุณรู้สึกสบายใจไม่ว่าจะทำ

0: แกงซี
1: ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
2: ที่กวนอิม
0: ชามะระ
2: สมอูหลง
1: ชามิ้น
0: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร้
0: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Power Group We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
3: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิกส์แฟร์แฟร์แห่งปี iPhone 17ผ่อนเริ่มต้น 1,285 บาท Oppo A6 128 GB ผ่อนเพียง325บาท Vivo Y31D 256 GB ผ่อนเพียง420บาท Samsung A17 5G 128 GB ผ่อนเพียง420บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7 RAM 16 GB การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
0: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์โปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captia หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
4: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขา ไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
5: ยังไร Hit Music Station
6: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

ของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชิงรายยูสสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชิงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะ Introduction และ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูสKPS Music Station.

0: นุ Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

ของ Attitude Clinic ด้วยนะคะสนับสนุนให้ทุกคนสวยหล่อและดูดีในแบบของคุณเองค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายได้มาตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลเสมือนคนในครอบครัวเราถนัดมากๆนะคะในเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะคะเรื่องของการรักษาสิวด้วยนะคะและ Attitude Clinic ค่ะยังถนัดในเรื่องของการปรับรูปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์และโบท็อกซ์นะคะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดดูแลด้วยแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะเลยค่ะ Attitude Clinic ใช้ตัวยาของแท้ผ่านมาตรฐานอย.ทุกตัวนะคะเปิดขวดให้ดูและผสมต่อหน้าลูกค้าทุกเคสเลยค่ะมั่นใจในคุณภาพต้อง Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคสค่ะโทรเลยนะคะ099-212-2000 Attitude ปุ๊บสวยปั๊บค่ะ Facebook Attitude Clinic เชียงรายค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะ Introduction และ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676 หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Music on the road. Music on the road.
1: สวัสดีค่ะ Fat Music on the Road วันนี้สนับสนุนโดย Honda MRM Cars เชียงรายค่ะ Honda เขามีเทคโนโลยี Honda Connect ที่เชื่อมคุณและรถยนต์เข้าไว้ด้วยกันผ่านการทำงานของแอปพลิเคชันบนมือถือสมาร์ทโฟนของคุณและ TCU หรือ Telematics Control Unit ที่ติดตั้งในรถยนต์ให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะความพร้อมของรถยนต์ตำแหน่งรถยนต์รวมถึงแสดงข้อมูลลักษณะการขับขี่ได้แบบ Real Time เลยค่ะและยังเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในกรณีเหตุฉุกเฉินต่างๆเพื่อให้ทุกการขับขี่ของคุณมั่นใจและปลอดภัยทุกเส้นทางสามารถติดตั้งเพิ่มเติมในรถยนต์ Honda ของคุณได้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเลยค่ะ
0: Music on the road Music on the road
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Townสายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street

0: วิกาเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์พร้อมกิจกรรมบูรณาการการเข้าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี่
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: หยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณมาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ061-410-0666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
3: ไอออนทุบยนต์อิเล็กทรอนิกส์แฟร์แห่งปีโซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งปรับนอนได้เหลือเพียง 25,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนชุดเตียงดีไซน์ที่นอน6ฟุตเซตผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 13,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่นอนฟองอัด6ฟุตหนา10นิ้วเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนตู้เซฟตู้นิรภัยผ่อนนานสูงสุด20เดือนมีทั้งแบบดิจิตอลแบบธรรมดาที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
2: รู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเปใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี้รอตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing ข่าว ดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลาง

0: ไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642
1: อุ่นใดใด
0: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance โปลง Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนท่านอะไรเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะ
2: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captia หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlanเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีค่ะหนูนางยิ้มเด็กหญิงธีราพรศรีวิชัยค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกีฬาการประชาสัมพันธ์ค่ะจากที่เมื่อก่อนหนูไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่กล้าพูดเขินบ้างอายบ้างไปรำไปพูดหน้าชั้นเรียนก็ติดๆขัดๆพูดไม่ชัดแต่ตอนนี้หนูมีความมั่นใจในตัวเองมากและกล้าแสดงออกไม่เขินไม่อายพูดได้อย่างชัดเจนและบุคลิกภาพดีมากๆเลยค่ะหนูอยากจะชวนเพื่อนๆให้มาเรียนที่นี่ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูนักกิมมิกหญิงธีรพรศรีวิชัยคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์@KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
4: อย่างไร Hit Music Station
5: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ผลไม้หวานกรอบปลอดภัยไร้เคมีด้วยดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟใช้ได้ดีในแปลงแตงโมฝรั่งแตงกวาสับปะรดและผักสวนครัวทุกชนิด

ซัดโกกรีนปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัด

0: ดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินค่ะที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดนะคะที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ100%เรามีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศนะคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรเลยค่ะ0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: ดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับอำเภอขั้นต่ำ100 กระสอบโทร0949994491

ซัดโกกรีนปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัด

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ทุเรียนเชียงรายปรุงดินให้เหมาะสมได้ด้วยแร่ภูเขาไฟในทุกกระบวนการช่วยให้ทุเรียนรสชาติดีมากนุ่มละมุนไม่ฉุนหวานหอมเม็ดลีบเปลือกบางดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟโทร0949994491
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดFat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
1: อุ่นใดใด
0: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนทนาลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซูเปอร์
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars หรือยัง

0: ชาตะไคร
1: ้ชามรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11:00 น.ถึง 23:00 น.สุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
2: ทุบยนต์อิเล็กทรอนิกส์แฟร์แฟร์แห่งปี Samsung Smart TV จอใหญ่85นิ้วผ่อน 0% นาน24เดือนเพียง 1,990 บาทต่อเดือนตู้เย็น 14.5 คิว2ประตูเหลือเพียง 9,490 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน365บาทเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ17กิโลเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนหรือผ่อน385บาทเครื่องอบผ้า8กิโลเหลือเพียง 6,990 บาทผ่อน 0% 10เดือนหรือผ่อน345บาทที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
1: รู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี
3: ้บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
1: โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
4: Changrai Hit Music Station
5: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอรัปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053 719 251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

จริญนครการแว่นจัดโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะซื้อ1แถม1ค่ะทั้งกรอบแว่นตาและเลนส์ค่ะแถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์แบบนี้ให้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะคะแว่นตาแบรนด์ดังทั้ง New Balance Bolong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกใบเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแวมจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดค่ะเจริญนครการแว่นถนนธนาลัย053-711-921รีบหน่อยนะคะเพราะของมีจำนวนจำกัดค่ะมาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 Turbo และ Hybrid PHEV ค่ะเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่4แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0537747และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟาราเดอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053 719 251-3สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

งทะลุสายฝนมาแล้วค่ะบ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายเปย์ใหญ่จัดเต็มนะคะบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะถ้าคุณอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดค่ะปรึกษาและยื่นกู้ฟรีนะคะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะคืนเต็ม 100% ด้วยนะคะอย่าช้านะคะวันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลยค่ะ090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะมาแล้วค่ะ New City 2026นะคะมาทั้งเครื่องยนต์ 1.0 Turbo และ Hybrid PHEV ค่ะเข้ามาทดลองขับและสัมผัสรถจริงได้เลยนะคะที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดู่และแม่สายค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars ค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมค่ะที่ร้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ที่นี่เป็นศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็สินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้เลยค่ะพบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% นะคะผ่อนสบาย 0% นานสุด15เดือนค่ะมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการด้วยและสินค้าของเขาสต็อกแน่นมีพร้อมส่งทันทีค่ะไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาขาสำนักงานใหญ่4แยกแม่กอนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกนะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 18:00 นค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0537747และติดตามโปรโมชั่นดีๆได้นะคะผ่านเพจ Facebook สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ค่ะเจริญนครการแว่นจัดโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะซื้อ1แถม1ค่ะทั้งกรอบแว่นตาและเลนส์ค่ะแถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์แบบนี้ให้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะคะแว่นตาแบรนด์ดังทั้ง New Balance Bolong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกใบเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแวมจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดค่ะเจริญนครการแว่นถนนธนาลัย053 711 921รีบหน่อยนะคะเพราะของมีจำนวนจำกัดค่ะ

0: Babe. Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครการแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไกลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars ทิวรายสาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
2: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยค

0: ดีมาแอททิจูดเพราะเราคือความสบายใจแอททิจูดคลินิก be your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ชาอินซี
2: ชาเขียว
1: ชามะลิ
3: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
1: ชามะระ
3: สมอูหลง
2: ชามิ้น
3: จิงเจอร
2: ์ชาตะไคร้
3: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11:00 น.ถึง 23:00 น.สุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุริรุ่งทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะ
4: ทุกยนต์อิเล็กทรอนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโปรช่วยดาวทุกรุ่นสูงสุด 4,000 บาทผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่ผ่อนเพียง1,195บาทยามาฮ่าพีจีวันผ่อนเพียง1,125บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโรแบตลิเธียมกันน้ำได้โปรฟรีดาวผ่อนนาน36เดือนผ่อนเพียง665บาทเท่านั้น3ล้อไฟฟ้าโอฟิโร350วัตต์รับประกันแบต2ปีผ่อนเพียง1,145บาทเท่านั้น Honda Wave 110ผ่อนเพียง1,100บาททะเบียนอะไรแต่งราคาพิเศษยามาฮ่ารับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านทะเบียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร
1: ์มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
5: ไอออน
1: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642รอตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท

0: าเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 line@missupanlan
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: พูดได้มั่นใจเวทีไหนก็เอาอยู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าอยากจะก้าวหน้าให้ทำ5ข้อนี้ข้อแรกต้องพูดให้เป็นพูดได้กับพูดเป็นไม่เหมือนกันถ้าอยากจะก้าวหน้าต้องพูดให้เป็นการพูดเป็นไม่ใช่แค่จะก้าวหน้าแต่จะก้าวกระโดดถ้าอยากจะก้าวกระโดดเราจำเป็นที่จะต้องฝึกพูดข้อที่2ฝึกทักษะการพรีเซนต์ทักษะในการนำเสนอถ้าวันนี้เราอยู่ในองค์กรจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือจะทำงานอะไรก็ตามการสื่อสารจะต้องได้และข้อที่3ถ้าเราพรีเซนต์ไม่ได้เราก็จะต้องสร้างหนี้สินไปอีก 50-60 ปีข้อที่4วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าให้ฝึกในการพูดให้ฝึกในการนำเสนอเราจะสามารถสร้างทรัพย์สินไปได้อีก 5-60 ปีหรือมากกว่านั้นถ้าเราพูดได้พรีเซนต์เป็นและข้อสุดท้ายให้เรียนรู้ในเรื่องของการพูดซะเพราะเมื่อก่อนวอร์เรนก็เป็นคนหนึ่งที่พูดไม่เป็นแต่วันหนึ่งวอร์เรนบัฟเฟตต์เห็นว่าเขาจะต้องเติบโตเขาก็ได้ไปเรียนการพูดพูดเป็นชีวิตเปลี่ยนโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปีสนใจโทร094-691-5676 Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
2: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณลานเชียงรายรถยนต์ไอออนทวีมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยู
3: ธแฟต Radio Thailand Radio Thailand Fat 5 Thai Music Hits List
4: Oh yeahNumber 5
5: ไม่ชัวร์มีอยู่

0: Fat Five, Five Time Music Hits List.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

ฝนถล่มในอำเภอเมืองเชียงรายนะคะที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะพูดคุยกันได้นะคะดีเจพี่นุ้มค่ะเช็คอินนะคะช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่14สิงหาคมแล้วค่ะ

0: ช่
1: ในขณะที่บ้านเราเนี่ยนะคะก็ฝนเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะคุณก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเกิดเหตุฝนถล่มที่ญี่ปุ่นค่ะคนไทยที่ติดอยู่ที่สนามบินนาริตะเนี่ยนะคะจะต้องตกเครื่องแล้วก็อาจจะมีบางลำรีเลย์นะคะข้ามคืนเลยนะคะสำหรับในส่วนนี้นะคะ14สิงหาคมนะคะสำนักข่าว NHK ค่ะรายงานถึงสถานการณ์ฝนตกหนักมากนะคะในจังหวัดชิบะนะคะของประเทศญี่ปุ่นนะคะยังคงน่าเป็นห่วงนะคะหลังเผชิญปริมาณฝนตกในระดับสูงเป็นประวัติการณ์นะคะจนทางการเนี่ยจะต้องประกาศคำเตือนฉุกเฉินนะคะระดับ5นะคะถือว่าเป็นระดับสูงสุดเลยนะคะคุณก่อนล่าสุดจะปรับเป็นลดระดับคำเตือนลงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังแผ่นดินถล่มนะคะหรือว่าดินถล่มเนาะน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะแล้วก็แม่น้ำที่มีระดับสูงขึ้นนั่นเองค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างหนักนะคะรถยนต์หลายคันติดค้างอยู่บนถนนที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็มีประชาชนหลายร้อยคนค่ะต้องอพยพไปยังสถานที่พักพิงนะคะเนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะถูกระงับนะคะทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ตามปกตินั่นเองนะคะผลกระทบยังลามไปถึงสนามบินนาริตะนะคะโดยผู้ให้บริการสนามบินระบุว่าเมื่อเวลา 01:00 นะคะของวันนี้ก็คือวันที่14เนาะตามเวลาท้องถิ่นนะคะมีผู้โดยสารราว 6,600 คนติดค้างอยู่ภายในสนามบินหลังรถไฟและรถโดยสารถูกระงับจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันรายหนึ่งนะคะก็เล่าว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องใช้เวลา1คืนที่สนามบินแต่เหตุการณ์นี้กลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมเลยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เขาก็เจอฝนตกหนักเหมือนกันเนาะโอเคค่ะนะคะหยิบมาเล่าให้คุณฟังค่ะ

ชั่วโมงนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันที่นี่พร้อมกับทางด้านของมิตซูพลานนะคะคุณผู้ฟังโปรฉ่ำนะคะจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นค่ะออกรถง่ายกว่าที่คิดนะคะพบโปรโมชั่นพิเศษมีราดรถอีโคคาร์สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยค่ะส่วน Xpander 7ที่นั่งแล้วก็ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมกับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของ Triton Captia หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาทนะคะและ Pajero Sport ค่ะรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกนะคะทดลองขับรับจองรับรถได้เลยนะคะสัมผัสแล้วคุณจะรักและติดใจค่ะที่โชว์รูมมิตซูพลานสี่แยกแม่กอนเชียงรายนะคะคุณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะ089-430-5599 LINE @mitsupalan นะคะฝากทางด้านของโปรโมชั่นดีๆที่ Green Wing ด้วยนะคะสำหรับใครที่จะออกรถจักรยานยนต์ Honda มาทางนี้ค่ะนะคะโปรตามใจที่ Green Wing อยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยนะคะเหมาจ่ายแบบรายปีจะแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจะจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนก็ได้เลือกได้ตามใจคุณเลยนะคะและพิเศษสุด Green Wing ร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่ 10% ไปเลยนะคะศูนย์บริการ Honda ที่ Green Wing คุณมั่นใจได้เลยนะคะกับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจากHonda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนค้ำนะคะใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยค่ะแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลยนะคะ0973955151นะคะจัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing ค่ะและฝากโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปีเราเปิดสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วันพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดปกตินะคะคุณพ่อคุณแม่ที่จะพาลูกๆเนี่ยนะคะมาเข้าคอร์สพัฒนาตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูดการนำเสนอการพรีเซนต์งานนะคะหน้าชั้นเรียนนะคะเพิ่มความมั่นใจให้กล้าพูดกล้าแสดงออกค่ะรวมไปถึงทัศนคติเชิงบวกนะคะและรู้จักการใช้คำมีทักษะในการเล่าเรื่องเขียนสคริปต์ต่อยอดกันเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์นะคะถึงแม้ว่า AI จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเขียนสคริปต์แต่AI ไม่สามารถไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนแทนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะในเมื่อเราเป็นมนุษย์นะคะเราจะต้องพัฒนาตัวเองนะคะฝึกการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะ0946915676นะคะแล้วก็เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายนะคะส่วนคอร์สผู้ใหญ่นะคะตอนนี้เรารับจำนวน10ท่านนะคะอาจารย์กฤษณาเพียวราธิสิทธิ์นะคะจะมาสอนในช่วงวันที่29-30 2วันนะคะสำหรับคอร์สนี้เป็นคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ใหญ่และสำหรับผู้นำนะฮะหรือคนที่กำลังจะทำกิจการอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็รวมไปถึงหัวหน้าของศูนย์ราชการหน่วยงานต่างๆสามารถลงคอร์สนี้ได้เลยนะคะรับ10ที่นั่งเท่านั้นตอนนี้เหลือแค่8ที่นั่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบสมัครด่วนนะคะสอบถามเพิ่มเติม0882587708หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์เชียงราย

0: ติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676
1: Fat Radio Thailand Sponsored by
0: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา089-430-5599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี094-691-5676พบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
2: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซุปเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณล้านเชียงรายรถยนต์ไอออนทวีมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอย่าลืมนะคะเห็นเราที่ไหนนะคะจะมีน้องๆทีมงานเนาะของแฟต106ของเราเนี่ยนะคะพร้อมแจกมากนะสำหรับโปรเจกต์ดีๆตรงนี้นะคะแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจกค่ะถ้าเจอเราเนี่ยนะคะแค่เดินมาทักแฟต106นะคะก็รับไปเลยของรางวัลแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ชิ้นใหญ่หน่อยเนี่ยนะคะก็เล่นเกมกันหน่อยนะคะรับรองสนุกแน่นอนนะคะกิจกรรมดีๆตรงนี้นะคะอยากแจกชาวเชียงรายจริงๆนะคะคุณ
3: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเฮ้ย

โอเคค่ะคุณผู้ฟังขานะคะตอนนี้ก็14:54แล้วนะคะขอบคุณในส่วนของมิตซูพลานนะคะสำหรับใครที่จะออกรถยนต์มิตซูบิชิมาทางนี้เลยค่ะนะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะคุณจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะให้คุณออกรถง่ายกว่าที่คิดมิราดนะคะรถอีโคคลาสสุดประหยัดออปชั่นครบนะคะราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยค่ะส่วนรถ Xpander 7ที่นั่งแล้วก็ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% นะคะพร้อมบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทนะคะส่วนไททันแคปเปียหน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาทนะคะปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทค่ะกระแสดีไม่มีตกนะคะมาทดลองขับกันได้ค่ะที่โชว์รูมมิตซูพลานสี่แยกแม่กลอนเชียงรายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ0894305599 line at mitsupalanนะคะฝากทางด้านของดินภูเขาไฟภูผา999ด้วยนะคะสำหรับดินที่จะช่วยให้ต้นไม้ของคุณเจริญเติบโตได้เร็วได้ผลผลิตเยอะช่วยในเรื่องของรสชาติด้วยค่ะแถมยังช่วยปรับค่า pH ในดินนะคะให้ดีนะคะแล้วก็มีค่าเป็นกลางให้รากดูดซึมได้ดีนะคะใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดเลยค่ะนะคะเขาเป็นแร่จากธรรมชาติ 100% นะคะผ่านการตรวจองค์ประกอบธาตุผ่านการตรวจวิเคราะห์ดินแล้วก็สิ่งปรับปรุงดินจากสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินมาเรียบร้อยแล้วนะคะช่วยคุณลดปริมาณการใช้เคมีและก็ค่าใช้จ่ายได้เยอะมากแน่นอนนะคะเขาสามารถใช้ร่วมกับทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักได้หมดเลยนะคะคุณปลูกอะไรอยู่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะนาข้าวนะก็ไปใส่ได้เลยนะคะรับรองเห็นผลผลิตเยอะแน่นอนค่ะสอบถามเพิ่มเติมนะคะ0949994491ค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะอยากให้ลูกของคุณกล้าพูดกล้าแสดงออกมีทักษะดีๆในการที่จะปรับตัวเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนะคะแล้วก็รวมไปถึงทักษะในการพูดและความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดีเวทีไหนก็เอาอยู่ค่ะมาเลยนะคะเรารับเด็ก6-18ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ค่ะนะคะวันพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดปกติคุณพ่อคุณแม่ก็พาลูกๆมาสมัครเรียนได้นะคะแล้วก็ในส่วนของคอร์สผู้ใหญ่นะคะอาจารย์กฤษณาเพียรทิสิทธิ์ค่ะเปิดคอร์สสอนผู้ใหญ่กับหลักสูตรนะคะการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำนะคะหรือใครก็ตามนะคะที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพไม่ว่าคุณจะเอาไปใช้ในงานอะไรก็แล้วแต่นะคะจะทำธุรกิจใหม่จะเปิดธุรกิจจะหรือว่าเป็นหัวหน้านะคะหน่วยงานองค์กรต่างๆมาได้หมดเลยนะคะสำหรับในส่วนของคอร์สผู้ใหญ่จะมีวันที่29-30สิงหาคมนี้2วันเท่านั้นนะคะจบคอร์สเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะคะคุ้มแน่นอนค่ะนะคะสิ่งที่คุณจะได้เยอะมากนะคะอาจารย์กฤษณาเพียรทิสิทธิ์นะคะจัดให้แน่นอนนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะรับแค่10ที่นั่งค่ะนะคะเหลือแค่8ที่นั่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบติดต่อสอบถามและจองด่วนเลยนะคะที่0882587708นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์คีด KPS เชียงรายค่ะอันนี้คือเพจของเรานะคะคุณปิดเบรกค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อค่ะ

0: Ta.
1: Fat Radio Thailand sponsored by
2: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี0946915676ติดต่อโฆษณา0949994491และ0949915676
3: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทุกหยดซ่าสดาสิง
1: อยากปรับตัวเองให้มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกต้องที่นี่เลยค่ะโรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่จะช่วยให้เรามั่นใจรู้จักใช้คำกล้าพูดกล้าแสดงออกปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กและวัยรุ่นก้าวสู่การเป็นนักพูดเด็กพิธีกรเด็กดีเจเด็กยูทูบเบอร์หรือการเตรียมตัวประกวดสู่เวทีต่างๆรับเด็กอายุ 6-18 ปีเรียนวันเสาร์อาทิตย์สอบถามโทร0946915676หรือ Facebook Fanpage โรงเรียนกิจสนาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายแล้วเจอกันนะคะ
2: โรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยาส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing
3: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร
4: ์อุ่นได้
5: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนท่านอะไรเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะรู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี
6: ้ Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออก

0: ยนต์อิเล็กทรอนิก้าแฟร์แฟร์แห่งปีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโปรช่วยดาวทุกรุ่นสูงสุด 4,000 บาทผ่อนนานสูงสุด48เดือนยามาฮ่าฟินโฉมใหม่ผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง945บาทยามาฮ่าแกรนฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,195 บาทยามาฮ่าพีจีวันผ่อนเพียง 1,125 บาทจักรยานไฟฟ้าโอฟิโรแบตลิเทียมกันน้ำได้โปรฟรีดาวผ่อนนาน36เดือนผ่อนเพียง665บาทเท่านั้น3ล้อไฟฟ้าโอฟิโร350วัตต์รับประกันแบต2ปีผ่อนเพียง 1,145 บาทเท่านั้นฮอนด้าเวฟ110ผ่อนเพียง 1,100 บาททะเบียนอะไรแต่งราคาพิเศษยามาฮ่ารับประกัน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรที่ทะเบียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่านทะเบียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
1: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
2: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณรู้

0: อินทรีย
1: ์ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
0: ที่กวนอิม
2: ชามระ
0: สมอูหลง
1: ชามิ้น
0: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร
0: ้ชามะรูสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 นถึง 18:00 นและสุวิรุณชาไทยสาขาในบาซ่าเปิดบริการ 11:00 นถึง 23:00 นสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
3: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
4: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.

0: 20นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook มานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชุนไรยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชุนไรยูส
1: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

็นเพลงที่น่าจะเข้ากับบรรยากาศในช่วงของฝนตกแบบนี้นะคะเพราะทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ฟังนะเลือกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันที่นี่นะคะกับแฟต106เมกะเฮิรตซ์ค่ะตอนนี้15:25นะคะมีเรื่องราวปฏิบัติการแบบลับลวงของทรัมป์มาฝากนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะเรียกได้ว่ากำลังเป็นที่ฮือฮา Talk of the Town เลยค่ะเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐอเมริกาแอบสลับเปลี่ยนเครื่องบินแบบลับๆมันเกิดขึ้นในระหว่างที่ไปประชุมนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีนะคะขากลับ8กรกฎาคมค่ะภาพที่เราเห็นเนี่ยนะคะทรัมป์ก็เดินขึ้นไปบันไดนะคะบนบันไดของ Air Force One นะคะหันมาโบกมือแล้วก็หันหลังเดินเข้าไปในเครื่องบินนะคะขณะที่ผู้ติดตามสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวก็ขึ้นตามไปค่ะในขณะเดียวกันรถบรรทุกเสบียงนะคะหรือว่ารถขนส่งเสบียงอาหาร2คันนะคะมาจอดเทียบอยู่ที่ใต้ Air Force One หารู้ไม่เลยนะคะว่าทรัมป์ที่ขึ้นไปก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะแอบลงมากับรถบรรทุกขนอาหารค่ะนะคะแล้วก็ลงจาก Air Force One มาซ่อนตัวอยู่ในรถขนเสบียงแล้วก็ไปขึ้นเครื่องบินอีกลำหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นเครื่องบินทหาร C-32A นะคะในเวลาต่อมาเครื่องบินทั้งสองลำเนี่ยก็ออกเดินทางในเวลาไล่เลี่ยกันค่ะถึงจุดหมายปลายทางในเวลาไล่เลี่ยกันที่ประเทศอังกฤษแต่ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนนะคะทรัมป์เนี่ยก็ลงมาจาก Air Force One ลำเดิมไม่รู้ไปเปลี่ยนเครื่องกันตอนไหนยังไงทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะเป็นปฏิบัติการที่สลับซับซ้อนมันยิ่งกว่ามายากลล่องหนอีกนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะสาเหตุก็เพราะว่ามีหน่วยข่าวกรองที่เชื่อถือได้ให้ข้อมูลว่ามันมีความเป็นไปได้ที่อิหร่านเนี่ยจะยิงขีปนาวุธโจมตี Air Force Oneทรัมป์เนี่ยนะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่าผมก็ทำตามที่ Secret Service เขาแนะนำนะคะเขาอยากจะให้ผมเปลี่ยนเครื่องผมก็เปลี่ยนเนี่ยผมอ่ะถูกฆ่ามาโดยตลอดเวลาแล้วรู้ตัวดีผมนี่คือ number one ใน blacklist ของอิหร่านด้วยซ้ำนะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะก็ได้ให้ความเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรการในการปกป้องประธานาธิบดีเวลาเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ที่มันไม่ปกติเลยเนี่ยนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสื่อมวลชนจะต้องรู้ล่วงหน้านะคะภายใต้เงื่อนไขว่าคุณจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้จนกว่าประธานาธิบดีจะเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยแต่รอบนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่8กรกฎาคมไม่มีใครรู้เลยนะคะซึ่งมันนานมาเป็นเดือนแล้วนะคะปิดมาได้เป็นเดือนนะคะอย่าว่าแต่สื่อเลยค่ะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำนะคะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมถึงปกปิดได้นานแบบนี้รักษาภาพลักษณ์หรือเปล่านะคะทำก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าเอาชนะอิหร่านได้แล้วอิหร่านกำลังพ่ายแพ้นะอาจจะย้อนแย้งนะคะถ้าเกิดว่ารู้ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องแอบซ่อนสลับเครื่องบินนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปนู่นนี่นั่นนะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นกระแสวิจารณ์เรื่องของความปลอดภัยนะคะว่าคนที่อยู่บน Air Force One เนี่ยนะคะในวันนั้นน่ะนะคะจริงๆพวกเขาอ่ะมีสิทธิ์ที่จะได้รู้สวัสดิภาพของตัวเองในไฟล์บินเที่ยวนั้นหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่แบบเออนะทุกคนก็อึ้งเหมือนกันนะคะว่าปฏิบัติการลับลวงของทรัมป์นี่มันเด็ดจริงๆยิ่งกว่าในหนังอีกนะคะคุณโอเคค่ะหยิบมาเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังขาเป็นข่าวดังระดับโลกเลยแหละนะคะและตอนนี้นะคะก็อยู่ด้วยกันที่นี่ค่ะพร้อมกับบ้านการกนกนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านค่ะจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะเรียกได้ว่าเป็นโปรแรงทะลุสายฝน
ที่บ้านการกนกจัดให้คุณเลยนะคะอยากมีบ้านเนี่ยนะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะปรึกษาแล้วก็ยื่นกู้ฟรีค่ะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้านะคะวันนี้จะถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลยค่ะ0900430888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะและเราอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะพร้อมกับมานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายยูสด้วยนะคะฝึกทักษะฟุตบอลตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวกับโค้ชโกมานพค่ะให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกน้ำใจนักกีฬานะคะฝึกใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เต็มที่นะคะมานพซ็อกเกอร์ Academy เชียงรายยูสสอนด้วยโค้ชโกมานพนะคะเป็นโค้ชที่ผ่านการอบรมหลากหลายหลักสูตรนะคะดูแลเด็กๆด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้นะคะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอนช่วงเย็นวันอังคารถึงศุกร์นะคะ 4:30 จนถึง 6:30 ตอนเย็นที่สนามหญ้าเทียมสันคอกช้างค่ะสอบถามสมัครเรียนนะคะ0628237599เพจ Facebook มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสนะคะฝากโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับน้องๆอายุ6ถึง18ปีค่ะนะคะมาเพิ่มความมั่นใจให้กล้าพูดกล้าแสดงออกปรับบุคลิกภาพให้ดูดีนะคะรู้จักวิธีในการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนการพรีเซนต์งานนะคะเพิ่มความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกเด็กๆจะรู้วิธีในการเล่าเรื่องนะคะมีทักษะในการใช้คำเขียนสคริปต์ต่อยอดกันเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์นะคะและนอกจากนี้เนี่ยนะคะต่อยอดในการแข่งขันทักษะวิชาการรวมไปถึงต่อยอดในการไปสอบสัมภาษณ์นะคะในสถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะคะถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นต้องที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะสอบถามสมัครเรียน0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายนะคะส่วนคอร์สผู้ใหญ่นะคะจะมีขึ้นในปลายเดือนนี้ค่ะนะคะก็คือวันที่29และ30สิงหาคมสอนโดยอาจารย์กฤษณาเพียรทิสิทธิ์นะคะคอร์สนี้รับ10ที่นั่งเท่านั้นนะคะเป็นคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำนะคะหรือคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำหรือกำลังจะก้าวเข้าสู่เป็นเจ้าของกิจการต่างๆนะคะก็สามารถมาเรียนได้นะคะตอนนี้เนี่ย10ที่นั่งเหลือเพียง8ที่นั่งเท่านั้นรีบสอบถามสมัครด่วนนะคะ0882587708แล้วก็หรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะคะที่เพจ Facebook ของโรงเรียนค่ะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายนะคะ

0: ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: กานกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์ Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
2: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณล้านเชียงรายรถยนต์ไอออนทวีมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
3: ยูไม่ไหวยูไม่ไหวเฮ้ย

วัสดี FC ทุกคนด้วยนะคะสวัสดีน้องเต้าหู้นะคะจะขอเพลงของโบกี้มาแต่ลืมชื่อเพลงนะนึกไม่ออกนะคะนึกออกแต่ MV ใช่ไหมแล้วก็สวัสดีคุณอามีนานะคะแล้วก็ใครอีกอ่ะอุ๊ยหลายคนมากๆเลยแต่ขอเพลงแคนดี้เข้ามาด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่นุ่มเปิดให้

จริงๆแล้วเนี่ยนะคะวันนี้มีคนขอเพลงของพี่พิกฤตนะคะน้องโต้ฮู้บอกว่าเพลงอะไรนะคะพี่อะไรแคนดี้แคนดี้นะเนี่ยเขาชื่อว่าเพลง Your Candy เขาขอมากันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะแล้วก็กระหน่ำมากันช่วงบ่ายไม่ว่าจะเป็นคุณลักกี้มายคุณสุภาคุณพินพินคุณอัศสุอัศสุใช่ไหมคะพี่นุ่มอ่านไม่ผิดเนาะคุณน้ำโมนะคะคุณอะไรอะปาปิปาปิโป้เหรอเออคุณออกัสดีคุณมิยินคุณมามิคุณสุมาลีคุณเลิฟลี่คุณออก้าเยอะมากจริงๆอ่ะ FC เขาเยอะเนาะเออโอเคงั้นฟังเลยละกันนะคะ

ลงใหม่ของพรีพิกฤตนะคะคุณฟัง Your Candy โอเคเพราะอยู่นะว่าไม่ได้นะคะโอเคค่ะคุณนะคะชั่วโมงนี้ขอบคุณทางด้านของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะอยากให้ลุงคุณกล้าพูดกล้าแสดงออกเป็นคนมีความมั่นใจนะคะเพื่อที่จะเปิดรับโอกาสดีๆแล้วก็ทำกิจกรรมที่โรงเรียนหรือว่าทำกิจกรรมกับครอบครัวอยู่กับคนรอบข้างได้อย่างมีความสุขนะคะเด็กที่มาเรียนที่นี่นะคะเขาจะมีทักษะดีๆติดตัวไปตลอดเลยค่ะคุณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะการพูดการปรับตัวเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนะคะทั้งกับเด็กวัยเดียวกันและร่วมกับผู้ใหญ่แล้วก็ทักษะนะคะในการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนการพรีเซนต์งานนะคะเด็กจะต้องได้ใช้ตลอดอยู่แล้วอ่ะนะคะยิ่งเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะคะก็ต้องฝึกพรีเซนต์บ่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาได้เรียนรู้หลักการวิธีการนะคะที่จะทำให้เขามีความมั่นใจแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงออกกันดีกว่านะคะที่นี่เรารับเด็ก 6-18 ปีค่ะสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์คือวันพรุ่งนี้เปิดปกตินะคะคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆมาสมัครเรียนกันได้นะคะสอบถามสมัครเรียน0946915676แล้วก็เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายส่วนคอร์สผู้ใหญ่นะคะจะมีขึ้นในวันที่29-30สิงหาคมนี้อาจารย์กฤษณาเพียรทิสิทธิ์นะคะเป็นผู้สอนของคอร์สผู้ใหญ่นะคะสำหรับท่านที่อยากจะลงคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาเองในส่วนของเสริมสร้างการเป็นผู้นำนะคะแล้วก็กำลังจะเป็นเจ้าของกิจการอะไรหรือเป็นหัวหน้าหน่วยงานนะคะราชการหรือองค์กรต่างๆสามารถที่จะลงเรียนคอร์สนี้ได้เลยนะคะ2วันจบคอร์สนะคะรับสิทธิ์ที่นั่งเท่านั้นนะคะตอนนี้ไป2ที่นั่งแล้วนะคะเหลืออีกแค่8ที่นั่งค่ะสนใจสอบถามสมัครได้นะคะ0882587708หรือสอบถามนะคะมาทางเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะขอบคุณบ้านการกนกค่ะสำหรับโรแรงทะลุสายฝนนะคะบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายฟังก์ชันใหญ่นะคะสำหรับบ้าน4ห้องนอนราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทนะคะจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดนะคะแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วก็ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านเนี่ยนะคะไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะคืน 100% ด้วยนะคะอย่าช้านะคะวันนี้จนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้น0900430888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะขอบคุณมานพ Soccer Academy เชียงรายยูสนะคะให้ลูกได้เรียนฟุตบอลนะคะที่มานพ Soccer Academy เชียงรายยูสหลังเลิกเรียนกันค่ะนะคะเรียนช่วงเย็นวันอังคารถึงศุกร์4 โมงครึ่งถึง6 โมงครึ่งตอนเย็นสอนด้วยโค้ชโกมานพเป็นโค้ชที่ผ่านการอบรมหลากหลายหลักสูตรดูแลเด็กๆด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้นะคะเด็กๆจะได้ฝึกทักษะฟุตบอลตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวได้ออกกำลังกายหลังเลิกเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะฝึกน้ำใจนักกีฬาฝึกใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เต็มที่นะคะโค้ชโกพาไปเต็มที่เลยนะคะน้องๆคนไหนสนใจคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆมาสมัครเรียนได้นะคะรับเด็ก6-18ปีค่ะ0628237599เพจ Facebook มานพ Soccer Academy เชียงรายยูสค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy เชียงรายยูธ Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: าทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูนางยิ้มเด็กหญิงธีราพรศรีวิชัยค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกีฬาการประชาสัมพันธ์ค่ะจากที่เมื่อก่อนหนูไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่กล้าพูดเขินบ้างอายบ้างไปรำไปพูดหน้าชั้นเรียนก็ติดๆขัดๆพูดไม่ชัดแต่ตอนนี้หนูมีความมั่นใจในตัวเองมากและกล้าแสดงออกไม่เขินไม่อายพูดได้อย่างชัดเจน
2: และบุคลิกภาพดีมากๆเลยค่ะ
1: หนูอยากจะชวนเพื่อนๆให้มาเรียนที่นี่ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูนางกิ๊บเด็กหญิงธีราพรศรีวิชัยคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
3: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
4: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตรฟันคิดส์คอร์สหลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.เสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์เพิ่มที่การบูรณาการการเข้าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี่
0: รู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนกพรอพเพอร์ตี้

0: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
0: ทีกวนอิม
2: ชามระ
0: สมอูหลง
1: ชามิ้น
0: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร
0: ้ชามรูสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านอะไรเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะ
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
4: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
5: ดู Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูนข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
6: ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ใช้ไลฟ์กว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774
7: อุ่นได้ได
6: ้เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนท่านอะไรเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย094-796-5642ย้ำอีกครั้ง094-796-5642มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อ ื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมา

0: โชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
1: ไอออน
0: รู้ตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing
2: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053754455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันล้านสี่แยกแม่กลอน089-430-5599 LINE @mitsupanlanดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
3: อยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะ
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ Honda MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณล้านเชียงรายรถยนต์ไอออนทวียนMarketing เชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยู
4: ธ แฟก Radio Thailand Radio Thailand แฟก5 Thai Music Hits List
5: Oh yeah
6: Number 5
7: ไม่ชัวร์มีอยู่

0: Fat Five, Five Time Music Hits List.
1: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

พลงที่คุณอยากฟังได้นะคะคุณผู้ฟังที่เพจ Facebook ของเรานะคะ Fat 106นะคะหรือว่า Fat 106 Radio Thailand ค่ะและชั่วโมงนี้เราอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะพร้อมกับธนะพิริยะซุปเปอร์นะคะสำหรับใครที่จะมาช็อปนะคะสินค้าราคาเรียกได้ว่าเป็นราคาที่เราลดแล้วก็พิเศษที่สุดอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเดินเข้าสาขาไหนมั่นใจและอุ่นใจได้เลยค่ะว่าถูกจริงถูกใจใกล้บ้านนะคะและที่สำคัญนะคะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้บริการได้ทุกสาขาเลยนะคะก็จะมีสินค้าอุปโภคบริโภคมาลดราคากันนะคะสับเปลี่ยนหมุนเวียนโปรโมชั่นกันไปนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะค่ะฝากทางด้านของไอออนด้วยนะคะค้นพบประสบการณ์ใหม่ในทุกเส้นทางไปกับไอออนไม่ว่าจะเป็นทริปเที่ยวภูเขารับลมหนาวหรือว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนเลือกไอออนนะคะห้องโดยสารกว้างนั่งสบายพื้นที่กว้างโปร่งสบายไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลขับไกลชาร์จไวมั่นใจในระยะทางชาร์จพลังงานด่วนทันใจไปต่อได้แบบไม่มีสะดุดนะคะคุณปลอดภัยมั่นใจได้นะคะเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มเลยค่ะดูแลคนและคนที่คุณรักนะคะและที่สำคัญเนี่ยนะคะคุณไอออนเขามีพื้นที่เก็บของกว้างนะจุสัมภาระได้เยอะมากนะคะ SUV ไฟฟ้าขับสนุกเงียบนุ่มสบายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนอนาคตอย่างยั่งยืนนะคะไปพร้อมกับคุณทุกเส้นทางทุกจุดหมายแวะมาสัมผัสคันจริงทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้าไอออนกันได้ที่โชว์รูมไอออนพลันเชียงรายนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ0614100666ค่ะ line @ion เชียงรายนะคะฝากทางด้านของดินภูเขาไฟภูผา999ด้วยนะคะสำหรับดินที่สามารถใช้ร่วมกับเคมีได้แล้วก็ลดปริมาณการใช้เคมีได้จริงลดค่าใช้จ่ายได้จริงใช้ได้กับทั้งนาข้าวนะคะสับปะรดนะคะหรือว่าจะเป็นทุเรียนยางพาราปาล์มพืชผักสวนครัวทุกชนิดเลยค่ะช่วยในเรื่องของการปรับโครงสร้างดินนะคะและปรับค่าของดินให้มีค่าเป็นกลางรากดูดซึมได้ดีนะคะผลไม้หรือว่าพืชผักผลไม้ของคุณจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็รสชาติดีด้วยนะคะผลผลิตก็ได้เยอะนะคะคุณสำหรับในส่วนนี้เนี่ยนะคะเขาช่วยแก้ปัญหาไฟท็อปเทอร่าแล้วก็เชื้อราในดินได้ด้วยนะคะดินภูเขาไฟภูผา999ผ่านการตรวจองค์ประกอบธาตุและผ่านการตรวจวิเคราะห์ดินและสิ่งปรับปรุงดินจากสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินมาเรียบร้อยแล้วสนใจตัวแทนจำหน่ายเชียงรายโทรเลยค่ะ0949994491หรือสนใจเอาไปใช้เองเนี่ยนะคะจะใช้มากใช้น้อยขนาดไหนอะไรยังไงปรึกษาดูก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละอย่างใช้ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันน่ะนะคะแล้วก็ฝากทางด้านของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมเลยค่ะสำหรับน้องๆอายุ6ถึง18ปีถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เขากล้าพูดกล้าแสดงออกมีทักษะดีๆติดตัวเป็นทักษะที่เหมือนเกราะป้องกันเด็กๆนะคะไม่ว่าจะทางด้านของความมั่นใจนะคะแล้วก็ทักษะการพูดการนำเสนอการพรีเซนต์งานนะคะเด็กจะได้ใช้ตลอดแน่นอนนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้วิธีการเรียบเรียงเล่าเรื่องการใช้คำเขียนสคริปต์นะคะฝึกปรับโทนเสียงเพราะโทนเสียงมีผลต่อการตัดสินใจนะคะและนอกจากนี้นะคะเพิ่มความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สันคลองหลวงซอย6ในหมู่บ้านกอนรักซอย7 0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายนะคะส่วนคอร์สผู้ใหญ่นะคะจะมีขึ้นในวันที่29และ30สิงหาคมนี้รับเพียง10ที่นั่งเท่านั้นสอนโดยอาจารย์กฤษณาพิวรัฐทิสิทธิ์นะคะสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะก้าวสู่การเป็นผู้นำหรือว่าเป็นผู้นำอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานองค์กรต่างๆนะคะหรือจะเป็นท่านที่กำลังจะทำธุรกิจหรือธุรกิจของคุณเป็นยังไงอะไรคุณอยากจะได้ทักษะนะคะในการเพิ่มศักยภาพของคุณเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะลงสมัครเรียนได้รับแค่10ที่นั่งตอนนี้เหลือ8ที่นั่งเท่านั้นรีบด่วนเลยนะคะสอบถามได้นะคะที่0882587708สำหรับคอร์สผู้ใหญ่รีบด่วนเลยนะคะเพราะว่าเราจะเปิดสอนในช่วงวันที่29และ30สิงหาคมนี้แล้วนะคะหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายก็ได้ค่ะ

0: ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: ธนาพิริยาซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนาพิริยาผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส. 9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100% พบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
2: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสิงห์ปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซุปเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทยแอททิจูดคลินิกมิตซูพันลานเชียงรายรถยนต์ไอออนทวีมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
3: ยูไม่ไหวยูไม่ไหวเฮ้ยยู

โอเคคุณผู้ฟังคะกำลังอ่านเรื่องราวของป้าดาป้าดาเป็นใครใช่ไหมคะเห็นว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่ดินนะคะที่นายเฮียงนะคะเคยทำหนังสือตกลงยกที่ดินกว่า21ไร่ให้สร้างวัดเมื่อปี2533แต่ว่ามีเงื่อนไขนะคะว่าจะต้องโอนกรรมสิทธิ์นะคะก็ต่อเมื่อจะโอนกรรมสิทธิ์ก็ต่อเมื่อสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์นะคะก่อนที่นายเฮียงเนี่ยจะเสียชีวิตในปี2534โดยยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ทำให้ทายาทเนี่ยนะคะมองว่าสิทธิ์ในที่ดินยังคงตกทอดมายังครอบครัวขณะที่เหตุการณ์ปิดทางเข้าออกวัดนั้นเนี่ยไม่ใช่การกลั่นแกล้งแต่เป็นการป้องกันสิทธิ์ตามกฎหมายพร้อมยื่นคำขาดว่าหากไม่ย้ายออกภายใน15วันเนี่ยจะดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดนะอันเนี้ยป้าดาเนี่ยนะคะมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบนี้นะคะเออนะ รู้สึกว่าป้าดานี่จะออกทั้งรายการโหนกระแสแล้วก็คุณสรยุทธ์นะคะไม่มีใครโค่นป้าดาลงสักคนเลยค่ะเนี่ย โอเคค่ะเรื่องราวยังยาวอยู่นะคะเดี๋ยวไว้ค่อยสรุปให้ฟังหลังจากที่ทุกอย่างคลี่คลายกันละกันนะคะโอเคค่ะนะคะหลายคนบอกว่าป้าดานี่ถ้าเกิดว่าเรียนทางด้านของทนายความเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นทนายความอันดับหนึ่งหรือว่ามือหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะข้อมูลแกเยอะจำได้ทุกช็อตนะคะใช้ภาษาบ้านๆที่เข้าใจง่ายนะคะอธิบายชัดเจน เออนะอ่ะโอเคค่ะนะคะอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเนาะชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณทางด้านของไอออนนะคะสำหรับใครที่สนใจเปิดประสบการณ์นะคะสำหรับไอออนนะคะเป็น SUV ไฟฟ้าขับสนุกเงียบนุ่มสบายไม่ว่าจะทริปเที่ยวที่ไหนนะคะให้ไอออนเดินทางไปกับคุณเป็นส่วนหนึ่งของคุณนะคะที่นั่งกว้างสบายโปร่งสบายนะคะเดินทางใกล้หรือไกลผ่อนคลายตลอดทางแน่นอนขับไกลชาร์จไวมั่นใจในระยะทางค่ะเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มนะคะดูแลคุณและคนที่คุณรักนะคะทุกวินาทีและที่สำคัญที่เก็บของกว้างจุใจนะคะจุสัมภาระได้เยอะนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับ SUV ไฟฟ้าของไอออนนะคะเข้ามาสัมผัสจริงทดลองขับกันได้นะคะที่ไอออนพลันเชียงรายนะคะ0614100666ค่ะ line @ไอออนเชียงรายค่ะขอบคุณธนพิริยะซูเปอร์นะคะสำหรับใครจะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเชิญได้เลยนะคะสินค้าเนี่ยนะคะคุณมีให้เลือกเยอะมากนะคะราคาถูกจริงถูกใจใกล้บ้านนะคะและที่สำคัญติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะกันได้เลยค่ะขอบคุณโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับน้องๆอายุ 6-18 ปีสอนวันเสาร์อาทิตย์นะคะให้เขามีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกสามารถนำเสนองานหน้าชั้นเรียนได้ดีนะคะการพรีเซนต์ก็ทำได้ดีแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อยอดในการแข่งขันทักษะวิชาการนะคะต่อยอดในการสอบสัมภาษณ์ต่างๆแล้วก็ต่อยอดในการเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์นะคะพิธีกรเด็กดีเจเด็กมาเลยค่ะนะคะสอบถามสมัครเรียน0946915676คอร์สผู้ใหญ่เปิดตอนสิ้นเดือน 29-30 สิงหาคมนี้นะคะโดยอาจารย์กฤษณาเพียวรัฐทิสิทธิ์ตอนนี้รับ10ที่นั่งเท่านั้นสนใจนะคะอินบ็อกซ์มาเลยค่ะเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายค่ะปิดเบรกนะคะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกันอีก1ชั่วโมงค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100% ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: รื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้เรามาพูดถึงเทคโนโลยีที่ทางร้านใช้ร่วมกับการวัดสายตาให้ลูกค้าของเราครับเพื่อให้ได้แว่นที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้ามากที่สุดเริ่มจากเครื่องมือตัวแรกครับแว่นอัดเต็มไปด้วยเทคโนโลยีโทโปรกราฟีตรวจแผนที่กระจกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคกระจกตาย้วยครับนอนคอนแทคโทโนกราฟีวัดความดันตาแบบไร้สัมผัสเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต้อหินครับผมเวฟฟอนต์แอบโรเมตี้ตรวจหาความผิดปกติของคลื่นแสงที่ผ่านกระจกตาและลูมันตาทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนแพคิเมตรีรีโทอิลูมิเนชันตรวจคุณภาพของเลนส์ตาความหนากระจกตาเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคต้อกระจกเครื่องถัดไปนะครับ Visio Office 3ตรวจวัดพารามิเตอร์และพฤติกรรมการใช้สายตาเฉพาะบุคคลประกอบไปด้วยค่าความห่างระหว่างกระจกตาและเลนส์แว่นตามุมเทหน้าแว่นความโค้งกรอบแว่นตาหลักตารองพฤติกรรมการมองทั้งในระยะไกลและระยะใกล้สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากตรวจวัดสายตาตัดแว่นกับเราสามารถเข้ามาปรึกษาทีมนักทัศนมาตรของเราได้เลยครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นโทร053-711-921
2: อุ่นใด
3: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
4: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
3: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: New Honda City ราคาพิเศษถึงวันที่30กันยายน2569นี้เริ่มต้นเพียง 569,000 บาทและ New Honda City Hatchback 579,000 บาทเชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Honda MRM Cars เชียงรายสาขาแยกศรีเซมูลข้างเซ็นทรัลบ้านดุและแม่สายข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official Account Honda MRM Cars
2: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร053 718 677และ082 516 4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
6: เป็นไปนะโปะอาโปแ
3: ปะรู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
7: ชาอินทรีย
8: ์ชาเขียว
7: ชามะลิ
9: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
8: ชาอูหลง
9: ที่กวนอิม
7: ชามระ
9: สมอูหลง
8: ชามิ้น
9: จิงเจอร
8: ์ชาตะไคร
9: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร

0: ิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับธนพิริยะส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไร 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างมืออาชีพระดับแพลทินัมจาก Honda บริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่ Green Wing
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053754455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมิราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captia หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlan
2: Manop Soccer Academy Chandrayus พาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปี Manop Soccer Academy Chandrayus Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์ 16:30 นถึง 18:30 นณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูส
3: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: คุณเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะคะกิจกรรมดีๆมีมาฝากแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะ
1: คุณคิดว่าชีวิตคนเราจะซ่าได้ถึงเมื่อไหร่

0: หยดซ่าสดาสิง
1: สิงปาร์คเชียงรายนะคะเปิดพื้นที่สีเขียวฮิลใจพร้อมกับมอบความสดชื่นให้กับนักท่องเที่ยวทุกวันเลยค่ะสำหรับใครมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถฟาร์มทัวร์จะพาคุณชมทุกจุดไฮไลท์ภายในไร่แบบชิลๆสบายๆนะคะค่าบริการท่านละ150บาทเท่านั้นเด็กที่สูงไม่เกิน110เซน50บาทนะคะเป็นแบบระบบชัตเทิลบัสนะคะเปิดจำหน่ายตั้งแต่ในส่วนของบัตรนะคะคุณตั้งแต่8โมงครึ่งค่ะรถเที่ยวแรกออก9โมงนะคะรถออกทุก15นาทีจนถึงเวลาบ่ายสามครึ่งนะคะแล้วก็เที่ยวสุดท้ายเนี่ยปรับเป็นระบบรอบเลยค่ะเที่ยวสุดท้ายคือ4โมงเย็นนะคะไม่มีบริการจองล่วงหน้านะคะคุณสำหรับรถฟาร์มทัวร์คุณจะต้อง walk in เข้าไปเท่านั้นนะคะ0915760374สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะและนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเที่ยวชมไร่นะคะทุกจุดไฮไลท์แบบส่วนตัวเนี่ยนะคะอันนี้ก็ขอแนะนำเป็นรถกอล์ฟค่ะรถกอล์ฟจะมี2ที่นั่ง600 4ที่นั่ง 1,000 6ที่นั่ง 1,500 บาทนะคะมาเลยนะคะเช็คอินที่สิงห์สีทองตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็ไปนั่งดูวิวที่ทะเลสาบบ่อหงสวยๆนะคะไปถ่ายรูปที่สวนดอกไม้นะคะดอกไม้ก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามฤดูกาลนะคะหรือจะเข้าไปที่ในส่วนของมินิซูนะคะสวนสัตว์ที่มีสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เต็มไปหมดเลยค่ะนะคะเยอะแยะมากมายความน่ารักของสัตว์ต่างๆเนี่ยนะคะพร้อมให้คุณได้มาเอนจอยกันแบบสุดๆเลยค่ะนะคะจุดนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะว่าจะต้องรถนั่งรถฟาร์มทัวร์หรือไม่ก็เป็นรถกอล์ฟแบบส่วนตัวถึงจะเข้าถึงได้รถส่วนตัวเข้าไม่ถึงนะคะตรงนี้นะคะในสวนสัตว์จะมีทั้งน้องมาร่านะคะหมูแคระม้าแคระกระต่ายคาปิบาร่านะคะยีราฟม้าลายนะคะวัววัตุซี่นี่นะคะนกแก้วมาคอลนะคะยังไงก็ไปชมความน่ารักของน้องๆได้แล้วก็ให้อาหารได้ด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะทานไอศกรีมอร่อยๆนะคะขอแนะนำนะคะที่ Ice Magic Cafe หน้าไร่เลยค่ะนะคะมัทฉะคาเฟ่นะคะมัทฉะคือซอฟต์เสิร์ฟที่เรียกได้ว่าเป็น number 1นะคะให้กับทุกๆคนเลยค่ะสดชื่นนุ่มละมุนมากเลยนะคะสำหรับไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟนะคะมัทฉะชาเขียวเนาะเข้มข้นไม่ผิดหวังแน่นอนนอกจากนี้เขายังมีรสชาติอื่นด้วยนะคะคุณอย่างนมฮอกไกโดนะคะสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยนะคะหลากหลายค่ะนะคะเชิญได้เลยนะคะที่ Ice Magic Cafe บริเวณหน้าไร่เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงไปจนถึง6โมงเย็นนะคะสำหรับการเที่ยวชมไร่เนี่ยนะคะก็จะมีอีกหนึ่งทางก็คือการขี่จักรยานนะคะจักรยานมีให้เช่านะคะคุณปั่นได้ทั่วไร่เช่นกันค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะเลือกทำกิจกรรมนี้นะคะเพราะว่าได้ทั้งออกกำลังกายชมไร่แบบสบายใจนะคะจะปั่นไปทางไหนก็ได้นะคะให้เช่า200บาทนะคะต่อ1ชั่วโมงครึ่งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะปั่นเนี่ยนะคะขอแนะนำเป็นจักรยานไฟฟ้า Ride E-bike นะคะอันนี้ก็เป็นอีก1ทางเลือกสำหรับการเที่ยวชมสิงห์ปาร์คนะคะจักรยานไฟฟ้าค่ะนะคะออกแบบมาไม่ให้เป็นอันตรายสำหรับคนที่ไม่เคยขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานมาก่อนข้อดีเนี่ยนะคะก็คือไม่ต้องออกแรงปั่นนะคะที่สำคัญมีฟังก์ชันการใช้งานความเร็วที่ไม่ช้าเกินไปและไม่เร็วจนเกินไปรับรองนะคะว่าสนุกปลอดภัยแน่นอนค่ะซึ่งเรามีหมวกกันน็อกให้บริการด้วยนะคะจักรยานไรด์อีไบค์นะคะ600บาทต่อ1ชั่วโมงครึ่งสอบถามได้ที่รถฟาร์มทัวร์0915760374หรือติดต่อสอบถามที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงได้เลยนะคะสำหรับอากาศดีๆเย็นๆช่วงเย็นแบบนี้ไม่รู้จะไปนั่งชิลที่ไหนนะคะขอแนะนำที่นี่เลยค่ะแวะมาได้เลยตรงแอร์เพลนเล็กแอนด์คาโก้นะคะริมทะเลสาบโซนบ้านแดงสั่งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ชวนเพื่อนที่รู้ใจมาพักผ่อนด้วยกันใครชื่นชอบเมนูแซ่บๆกินคู่กับเครื่องดื่มเย็นเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแอร์เพลนเล็กนะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง3ทุ่มค่ะส่วนคาโก้เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลาบ่ายสามไปจนถึง3ทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นมานั่งชิลกันได้นะคะบริเวณจุดนี้ค่ะส่วนใครที่อยากจะลิ้มรสอาหารเหนือพร้อมวิวหลักล้านกลางไร่ชาที่สวยงามขอแนะนำนะคะสำหรับที่ร้านอาหารภูพิรมร้านอาหารขึ้นชื่อของเชียงรายนะคะเมนูฟาร์มทูเทเบิลผลผลิตสดๆจากทางไร่นะคะนั่งชมไร่ชาดูพระอาทิตย์ตกถ่ายรูปเพลินๆโอ้โหฟีลกู๊ดสุดๆเลยค่ะคือ ณนะคะที่สิงห์ปาร์คเชียงรายเรามีร้านอาหารภูพิรมนะคะอาหารเหนืออาหารไทยหลากหลายรสชาติหลากหลายแบบหลากหลายประเภทมากๆเลยนะคะให้คุณได้ลิ้มลองกันอย่างถ้าเป็นอาหารเหนือเนี่ยนะคะก็จะเป็นอาหารเหนือแบบออริจินอลมากนะคะคุณรับรองอร่อยทุกเมนูค่ะเปิดทุกวันนะคะร้านอาหารภูพิรมค่ะเปิดตั้งแต่11โมงไปจนถึง3ทุ่มนะคะสำรองจองโต๊ะ0915760371นะคะส่วนใครชอบอาหารสไตล์อิตาเลียนโฮมเมดก็ขอแนะนำที่บ้านเฮาคิซูเรียนะคะเมนูอร่อยหลากหลายนะคะเชฟเขาทำสดใหม่ทุกวันอย่างแป้งพิซซ่าเนี่ยนะคะเขาก็จะทำสดใหม่ทุกวันนะแล้วก็ใครมาต้องสั่งเลยนี่ก็คือพิซซ่าพัฟนะคะสำหรับพิซซ่าพัฟเนี่ยนะคะโอ้โหชีสเยอะมากนะคะใครสายชีสนี่ต้องไม่พลาดนะคะและนอกจากนี้เนี่ยนะคะเขายังอัดแน่นไปด้วยแฮมนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีในส่วนของซอสนะคะซอสโฮมเมด2สไตล์นะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะนะคะรสชาติมีเอกลักษณ์มากๆไม่เหมือนใครนะคะความอร่อยของเมนูนี้คือเชฟทำสดใหม่ทุกออเดอร์นะคะคุณบ้านเฮาพิซูเรียนะคะจันทร์ถึงพฤหัสเปิด10โมงถึง2ทุ่มส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง3ทุ่มค่ะสำรองจองโต๊ะ065 924 0485ค่ะ

0: ปาร์คยูโทเปีย X กับเจียงไฮเฟสนะคะวันที่6ถึง7พฤศจิกายนนี้ที่สิงปาร์คเชียงรายใครรออยู่มาแล้วนะคะเปิดตัวศิลปินคู่แรกสุดพีคค่ะนั่นก็คือเพอร์พีชเจ้าของเพลงดอกไม้ที่รอให้เธอเก็บที่เพิ่งจะจบไปนะคะ X กับไทยตรงค่ะโอ้โหแค่นี้ก็ทำให้สิงปาร์คสะเทือนแล้วป่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะยังมีอีกหลายศิลปินมากนะคะที่รอเปิดตัวอยู่งานนี้เนี่ยนะคะรับรองค่ะว่าไม่ได้มาเล่นๆนะคะของจริงกำลังจะตามมานะคู่แรกยังขนาดนี้เลยใช่ป่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูคอนเสิร์ตของศิลปินวงไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะหรือพิมพ์ชื่อวงที่คุณอยากเจอที่สุดลงมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะที่โพสต์ของปาร์คยูโทเปียสิงปาร์คเชียงรายนะคะคุณโอเคค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวเจอกันนะคะ 6-7 พฤศจิกายน69นะฮะสิงปาร์คเชียงรายนะคะกับปาร์คยูโทเปีย X กับเจียงไฮเฟสค่ะ
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดเหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดณเดชอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์

0: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Microfilter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: คุณผู้ฟังขานะคะใครที่มาสิงปาร์คเชียงรายอย่าลืมทำกิจกรรมนะคะเพราะว่าเขามีกิจกรรมเยอะจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนาขับรถฟาร์มทัวร์ไม่ใช่สินั่งรถฟาร์มทัวร์อันนี้จะมีคนขับให้นะคะหรือจะเป็นการขับรถกอล์ฟเที่ยวเองอันนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะได้ความเป็นส่วนตัวเนาะอาจจะมากับครอบครัวหรือว่าจะเป็นเดอะแก๊งนะคะหรือว่าจะเป็นคู่รักแบบนี้อันนี้ก็เที่ยวชมไร่ได้เหมือนกันนะคะทุกจุดไฮไลท์เลยค่ะนะคะหรือจะเป็นปั่นจักรยานก็ได้นะคะหรือจักรยานและบราอีไบค์นะคะจักรยานไฟฟ้าเนาะอันนั้นก็ได้นะคะคุณแล้วก็อีกกิจกรรมที่อยากแนะนำก็คือซิปไลน์ค่ะเป็นกิจกรรมที่พาคุณไปวัดใจกับความสูงระดับอาคาร8ชั้นทำให้คุณมองเห็นสิงปาร์คเชียงรายในมุมสูงเสียดฟ้าสัมผัสกับบรรยากาศความสวยงามของท้องฟ้าภูเขาแล้วก็สายลมกิจกรรมนี้300บาทเท่านั้นนะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงไปจนถึง5โมงเย็นค่ะผู้เล่นกิจกรรมนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะคะข้อจำกัดได้เลยนะในเพจ Facebook ของสิงปาร์คเชียงรายค่ะแล้วก็ในส่วนของใครนะคะที่อยากจะมานั่งพักผ่อนตรงจุดทะเลสาบบ่อหงจุดนี้ถือเป็นอีกจุดไฮไลท์นะคะของทางไร่ค่ะอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกันนะคะความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่วิวธรรมชาติที่สวยงามนะคะมองเห็นสายน้ำภูเขาเหล่าฝูงหงฝูงปลาสบายตาสบายใจนั่งให้อาหารปลาได้ด้วยนะคะพักผ่อนถ่ายรูปนะคะดื่มกาแฟทานขนมของว่างหรือชิมผลไม้ตามฤดูกาลได้ด้วยจุดนี้นะคะก็สามารถที่จะมาได้นะคะจะอยู่ในจุดของเส้นทางฟาร์มทัวร์นะคะคุณนอกจากนี้นะคะสำหรับใครที่เจอความปุ๊กปิ๊กน่ารักของรถคลาสสิกคาร์อันนี้นะคะถ่ายรูปทำคอนเทนต์ยังไงก็น่ารักรถคลาสสิกคาร์นะคะมีให้เช่าขับค่ะนะคะ300บาทต่อ15นาทีนั่งได้จริงนะคะเป็นรถคันเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะขับได้จริงนั่งได้จริงเนาะนั่งได้2ถึง3คนเลยนะยังไงก็อย่าพลาดนะคะกิจกรรมตรงนี้ค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะมาสัมผัสชาไทยรสชาติคุณภาพรสชาติที่เรียกได้ว่าเป็นระดับพรีเมียมอ่ะนะคะมาลองกันได้ที่คาเฟ่ชาไทยของสิงปาร์คเชียงรายนอกจากจะได้ชิมชาหลากหลายเมนูอร่อยหอมๆแล้วเนี่ยนะคะยังได้ทานขนมอร่อยๆด้วยนะคะบรรยากาศของไร่ชาก็ดีๆนะคะคืนยิ่งหน้าฝนแบบนี้เนาะนะคะไร่ชาเนี่ยสวยงามมากๆนะคะมาถ่ายรูปได้นะคะมีพร็อพให้ด้วยนะซึ่งในส่วนของคาเฟ่ชาไทยนะคะคุณอาวกมาตรงนี้ก่อนเปิดตั้งแต่9โมงไปจนถึง6โมงเย็นนะคะจุดนี้จะอยู่ตรงจุดชมวิวไร่ชาสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดได้เลยนะคะเป็นจุดสุดท้ายของรถฟาร์มทัวร์ค่ะนะยังไงก็พาทุกคนนะคะหรือว่าพาครอบครัวมาในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ก็ได้นะคะบรรยากาศสบายๆยามเย็นที่สิงปาร์คนะคะบอกเลยว่าสวยมากจะมาเดินเล่นมากราวดิ้งก็ได้นะคะคุณมาพักผ่อนปั่นจักรยานสบายใจสุดๆเลยค่ะนะคะแล้วก็ขอฝากนะคะในส่วนของร้านอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารภูพิรมนะคะเมนูหลากหลายฟาร์มทูเทเบิลนะคะซึ่งเป็นเมนูคุณภาพนะคะที่ทางไร่เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้คุณค่ะรวมไปถึงเมนูอาหารเหนือนะคะสำหรับในส่วนของร้านอาหารภูพิรมนะคะมีจุดชมวิวที่สวยมากๆเลยนะคะคุณถ้าเกิดว่าคุณอยากทานอาหารอร่อยหลากหลายนะคะพาครอบครัวมากันที่นี่ได้ค่ะร้านอาหารภูพิรมเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะก็คือบ้านเฮาพิซซูเรียนะคะจุดนี้เนี่ยคะคุณถ้าเกิดว่าใครที่ชอบพิซซ่ายืดๆแบบสะใจนะคะชีสฉ่ำๆเนาะแล้วก็เชฟเขาทำสดใหม่ทุกออเดอร์นะคะแป้งพิซซ่านี่คือบางๆอะค่ะม้วนพับทานง่ายกรอบนอกนุ่มในไส้พิซซ่าอัดแน่นไปด้วยแฮมชีสนะคะ พร้อมเสิร์ฟซอสโฮมเมด2สไตล์นะคะที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแบบนี้ใครจะพลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปเลยค่ะบ้านเฮาพิซซูเรียนะคะของสิงห์ปาร์คเชียงรายนะคะจันทร์ถึงพฤหัสเปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์10โมงถึง3ทุ่มค่ะจำลองจองโต๊ะที่0659240485นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเตรียมตัวพบกันได้นะคะสำหรับปาร์คยูโทเปียนะคะ X กับเจียงไฮเฟสนะคะศิลปินคู่แรกคือเพอร์พีช X กับไทยตรงโอ้โหเป็นอะไรที่หลายคนว้าวแล้วนะคะแต่ยังมีอีกค่ะนะคะงานนี้บอกเลยว่านะคะจัดใหญ่แน่นอนนะคะรับรองว่าศิลปินเนี่ยนะคะถูกใจคุณแน่นอนหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูศิลปินคนไหนอะไรยังไงเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะคะสำหรับชื่อวงที่คุณอยากเจอที่สุดนะฮะใต้โพสต์ปาร์คยูโทเปีย X เจียงไฮเฟสนะคะงานจะมีในวันที่6ถึง7พฤศจิกายน69ที่สิงห์ปาร์คเชียงรายค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นค่ะวันนี้พี่นุ่มไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: Radio Thailand, sponsored by
1: บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด
2: คุณกำลังฟังแฟบ Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบ Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Welcome to FAT106 Radio Thailand. We are now taking you into a world of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood.
1: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ FAT106 Radio Thailand เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโสตประสาทในทุกแ

0: จูดปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุแอทติจูดคลินิก
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูนสมบัติแพทย์ประจำแอทติจูดคลินิกครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาคนพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: สบายใจมา Attitude เป็นกันเองทุก Attitude ให้คุณรู้สึกสบาย

0: าทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูนางยิ้มเด็กหญิงธีราพรศรีวิชัยค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกีฬาการประชาสัมพันธ์ค่ะจากที่เมื่อก่อนหนูไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่กล้าพูดเขินบ้างอายบ้างไปรำไปพูดหน้าชั้นเรียนก็ติดๆขัดๆพูดไม่ชัดแต่ตอนนี้หนูมีความมั่นใจในตัวเองมากและกล้าแสดงออกไม่เขินไม่อายพูดได้อย่างชัดเจน
2: และบุคลิกภาพดีมากๆเลยค่ะ
1: หนูอยากจะชวนเพื่อนๆให้มาเรียนที่นี่ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูนางยิ้มเด็กหญิงธีราพรศรีวิชัยคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
3: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3 ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตรฟันคิดส์คอร์สหลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.เสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์พร้อมกิจกรรมบูรณาการการเท่าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี่
0: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย094-796-5642ย้ำอีกครั้ง094-796-5642
4: ชาอินซี
5: ชาเขียว
4: ชามะลิ
6: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
4: ชามะระ
6: สมอูหลง
5: ชามิ้น
6: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร
6: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007
0: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะโปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณพิเศษสุดกรีนวิงร่วมกับคณะพิริยาส่งต่อความคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดสำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ Honda มูลค่า500บาทซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับคูปองส่วนลดงานซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ 10% ศูนย์บริการ Honda Green Wing มั่นใจได้กับทีมช่างอาชีพระดับแพลทินัมจากฮอนด้าบริการตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายไม่ต้องมีคนขับใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถกลับบ้านได้เลยแถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโทรเลย097-395-5151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิง
7: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสาย

0: The Academy ชุนไรยูส Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebook มานพซักเกอร์ Academy ชุนไรยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์ Academy ชุนไรยูส
1: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
2: ไอออน
1: ฉลองเปิดโชว์รูมใหม่ฉายไลกว่าเดิมที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเรามีสินค้าให้เลือกแบบจุใจต่อรองราคาได้มั่นใจราคาถูกสุดในย่านนี้พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสูงสุด 30-50% ผ่อนสบาย 0% นาน15เดือนมือถือโน้ตบุ๊กฟรีดาวพร้อมฟรีของแถมทุกรายการสินค้าสต็อกแน่นมีของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอพร้อมบริการก่อนและหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพผ่อนง่ายอนุมัติไวไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้แค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวครบครันเรื่องตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจช็อปเลยที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่สี่แยกแม่ก่อนเลยโฮมสุขภัณฑ์ขาออกเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร053-774-774รู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property
3: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
1: โปรปังๆสุดฉ่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษนิราท Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันล้านสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupanlanดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขา ไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทน

0: จำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
1: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะ
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตสุพลันเชียงรายรถยนต์ไอออนทวียนต์มาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
2: เชียงราย Hit Music Station
3: คุณกำลังฟังRadio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fact. Radio Thailand. Radio Thailand. Fact 5 Thai Music Hits List. Oh, yeah. Number 5.
1: ไม่ชัวร์มีอยู่

0: 5 Thai Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Breeder Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: That Radio Thailand, sponsored by
1: กฤษณา Academy พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณา Academy พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
2: คุณกำลังฟังแฟทเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟท93เชียงรายแฟทเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 เมกะเฮิรตซ์

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stageติดต่อโฆษณา094-999-4491และ094-691-5676

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูนางยิ้มเด็กหญิงธีรพรสิงห์วิชัยค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกีฬาการประชาสัมพันธ์ค่ะจากที่เมื่อก่อนหนูไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่กล้าพูดเขินบ้างอายบ้างไปรำไปพูดหน้าชั้นเรียนก็ติดขัดพูดไม่ชัดแต่ตอนนี้หนูมีความมั่นใจในตัวเองมากและกล้าแสดงออกไม่เขินไม่อายพูดได้อย่างชัดเจนและบุคลิกภาพดีมากๆเลยค่ะหนูอยากจะชวนเพื่อนๆให้มาเรียนที่นี่ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หนูนักกิฟต์หญิงธีรพรสิงห์ชัยคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย094-796-5642ย้ำอีกครั้ง094-796-5642มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
2: ไอออน
0: โปรตามใจที่กรีนวิงอยากจ่ายแบบไหนเลือกได้เลยเหมาจ่ายแบบรายปีแบ่งจ่ายทุก3เดือนหรือจ่ายแบบสบายๆทุก6เดือนเลือกได้ตามใจคุณ

0: มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
1: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: อุ่นใดใด
1: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Bolong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนทนาลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณรู้แรงทะลุสายฝนมาแล้วบ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายเป๋ใหญ่จัดเต็มบ้านฟังก์ชันใหญ่4ห้องนอนในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2.6 ล้านบาทจองเบาๆเพียง 5,000 บาทผ่อนให้สูงสุด18เดือนแถมฟรีค่าส่วนกลาง3ปีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดแอร์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนอยากมีบ้านไม่ยากอย่างที่คิดปรึกษาและยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน 100% อย่าช้าวันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นโทรเลย090-043-0888หรือ Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Propertyโปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราดอีโคคาสุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Expander 7ที่นั่งและ X-Force HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captiva หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาทปาเจโร่สปอร์ตรถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @mitsupalanดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดิน

0: ที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส 9,000 ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
1: อยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะ
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทยแอททิจูดคลินิกมิตรสุพลันเชียงรายรถยนต์ไอออนทวียนมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
2: เชียงรายฮิตมิวสิกสเตชั่น
3: คุณกำลังฟังแฟบRadio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: 5, the international hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินรายูส
1: ปรับตัวเองให้มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกต้องที่นี่เลยค่ะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่จะช่วยให้เรามั่นใจรู้จักใช้คำกล้าพูดกล้าแสดงออกปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กและวัยรุ่นก้าวสู่การเป็นนักพูดเด็กพิธีกรเด็กดีเจเด็กยูทูบเบอร์หรือการเตรียมตัวประกวดสู่เวทีต่างๆรับเด็กอายุ 6-18 ปีเรียนวันเสาร์อาทิตย์สอบถามโทร0946915676หรือ Facebook Fanpage โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีดKPS เชียงรายแล้วเจอกันนะคะ
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนทนาลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะการเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
4: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
3: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพันธ์ลานเชียงรายรถยนต์ไอออนทวียน มาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
5: เชียงรายฮิตมิวสิกสเตชั่น
6: คุณกำลังฟังแฟบRadio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Five International Hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีครับผมนายวราคิดคงวิวัฒน์วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการได้มาเรียนที่โรงเรียนจิตสนาการประชาสัมพันธ์ครับจากเมื่อก่อนเนี่ยตัวผมเป็นคนที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกแล้วก็ไม่ชอบการนำเสนอหน้าห้องเรียนครับแต่หลังจากที่ผมได้มาเรียนที่นี่เนี่ยก็ทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นครับผมได้ฝึกการปรับโทนเสียงฝึกการนำเสนอและฝึกการเรียบเรียงคำพูดให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับรวมไปถึงได้ฝึกการเตรียมความพร้อมสำหรับสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยครับก็ได้ฝึกปรับบุคลิกภาพและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาเรียนที่นี่ก็สามารถมาเรียนได้นะครับเพื่อนๆจะได้ฝึกปรับบุคลิกภาพด้วยครับแล้วพบกันครับที่โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์ครับผมนายวราคิดคงวิวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนปริศนาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
3: ทุบยนต์อิเล็กโทรนิก้าแฟร์แห่งปีโซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งปรับนอนได้เหลือเพียง 25,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนชุดเตียงดีไซน์ที่นอน6ฟุตเซตผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 13,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่นอนฟองอัด6ฟุตหนา10นิ้วเหลือเพียง 19,990 บาทผ่อน 0% 20เดือนตู้เซฟตู้นิรภัยผ่อนนานสูงสุด20เดือนมีทั้งแบบดิจิตอลแบบธรรมดาที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่น่าน
4: อุ่นใดใด
0: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polong Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนทนาลัยเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะ
5: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

0: ดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
1: กูอยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
0: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตรสุพรรณเชียงรายรถยนต์ไอออนทวีมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
2: เชียงราย Hit Music Station
3: คุณกำลังฟังแฟตRadio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand. Radio Thailand. Fat 5 Thai Music Hits List. Oh, yeah. Number 5.
1: ไม่ชัวร์มีอยู่

0: Fat Five, Five Time Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094-999-4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094999 4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ติดต่อโฆษณา0949994491และ0946915676เดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
2: มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูส
1: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีค่ะหนูยาย่าค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นคนไม่มีเทคนิคในการใช้เสียงการเว้นวรรคคำต่างๆเวลานำเสนอหรือเพรีเซนต์งานหน้าห้องหนูก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะหนูก็ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันจะต้องยืนท่าไหนแต่พอมาเรียนที่นี่หนูก็ได้เทคนิคดีๆหลายอย่างมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากปรับบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการพูดเรียนรู้การเป็นพิธีกรเด็กดีเจเด็กหรืออินฟลูเอนเซอร์ก็มาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงชนิดศักดิ์ผลวิสิทธิ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์@KPS เชียงรายหรือยัง www.website fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะพบกิจกรรมแฟต106รถโชว์ตลาดแตกอยากแจก
4: อยากแจกกูอยากแจกกูอยากแจกที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ๊ะหกตลาดแตก
1: ปลายเดือนสิงหาคมถึงสิ้นเดือนกันยายน69เจอกันพบเจอเราที่ไหนแค่ทักแฟต106 6ตลาดสดในเชียงรายร่วมกิจกรรมรับของรางวัลทันทีจากสปอนเซอร์ใจดีของคลื่นแฟต106 Radio Thailand สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายเจริญนครการแว่นสหธานีมาร์เก็ตติ้งกรีนวิงธนพิริยาซูเปอร์ฮันด้า MRM Cars เชียงรายสุวิรุณชาไทย Attitude Clinic มิตสุพันลานเชียงรายรถยนต์ไอออนทวีมาร์เก็ตติ้งเชียงรายบ้านภาษาครูเอมี่โครงการบ้านการกนกโรงพยาบาลเชียงรายรามโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คเชียงรายคอสเมติกบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกส์จำกัดแร่ภูเขาไฟภูผา999และภูผาม้าแดงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กฤษณาอะคาเดมี่มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
5: เชียงราย Hit Music Station
6: คุณกำลังฟัง Fat
5: Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand. Radio Thailand. Fat 5 Thai Music Hits List.
1: Number 5.
2: ไม่ชัวร์มีอยู่

0: Fat Five, Five Time Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: soul.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: พราะฉันคิดถึงเธ
1: อ Fat Radio Thailand sponsored by
2: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage
3: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Fat Five International Hits.
1: Right here, music station.

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้อยยาย่าค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นคนไม่มีเทคนิคในการใช้เสียงการเว้นวรรคคำต่างๆเวลานำเสนอหรือพรีเซนต์งานหน้าห้องหนูก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะหนูก็ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันจะต้องยืนท่าไหนแต่พอมาเรียนที่นี่หนูก็ได้เทคนิคดีๆหลายอย่างมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากปรับบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการพูดเรียนรู้การเป็นพิธีกรเด็กดีเจเด็กหรืออินฟลูเอนเซอร์ก็มาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงชนิดศักดิ์ผลวิสิทธิ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายชาอินซี
2: ชาเขียว
0: ชามะลิ
3: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
4: ชามะระ
3: สมอูหลง
2: ชามิ้น
3: จิงเจอร
2: ์ชาตะไคร
3: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซ่าเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
5: อุ่นใดใด
0: เจริญนครการแว่นจากโปรรักแม่ตลอดเดือนสิงหาคม1แถม1ทั้งกรอบแว่นและเลนส์แถมทั้งแว่นแถมทั้งเลนส์ให้มากที่สุดที่เคยมีมาแว่นตาแบรนด์ดัง New Balance Polo Levi's Lee Cooper และอีกหลากหลายแบรนด์ดังทุกไปเสร็จยังแถมร่มกันฝนอย่างดีอีก1คันตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม69เจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องแว่นจากฝรั่งเศสโดยนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคสินอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นถนนท่านอะไรเปิดทุกวัน053-711-921รีบหน่อยนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะรู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
6: มานพซักเกอร์อะแคเดมีชันรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมีชันรายูสอะแคเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง 18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะแคเดมีชันรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมีชันรายูส
0: หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Power Group We Care เราห่วงใยดูแลคุณโปรปังๆสุดช่ำจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถ Mitsubishi ทุกรุ่นออกรถง่ายกว่าที่คิดโปรโมชั่นพิเศษมีราด Eco Car สุดประหยัดออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรถ Xpander 7ที่นั่งและ Xforce HEV ดอกเบี้ย 0% พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท Triton Captia หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ออกรถเพียง 2,990 บาทพร้อมผ่อน 8,000 กว่าบาท Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งออกรถเพียง 44,900 บาทกระแสดีไม่มีตกถ้าคุณได้สัมผัสแล้วจะรักและติดใจทดลองขับรับรถได้เลยที่โชว์รูมมิสุพันลานสี่แยกแม่กอน089-430-5599 LINE @ มิสุพันลาน ดิ้งภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณ